0: ังดีนากันปังกันนะลอนนะ
1: นางนานเป
0: อีลันกะโซลันโหลงลึงโยปิปิง
1: นางเปเล
0: ตัวลาปะชะเลอังกาจะได้ปังงานนั้น

0: ำนี่ปาน
1: เย็นนานเป
0: อยู่กันดาอูมาอยู่เล้งตุลาโอยมเล้ง
1: เลี้ยงนาเร
0: กนี่เรียติปงกันรังลนุสันนาดัง
1: ยังยาเล
0: กนี่เรียดปนิฮาลนุปสงตุวะติกายปุ่ลี
1: มาเต
0: ยุตังกันลงโบอังปะเรกังล
1: งยาเล
0: นาลัง